นั่งความตรวจเจอคณะกรรมการสภาให้กบมันพลิกอัมพีปัญหาในบัญชีกิจการจำปาณิชสมเมตตาตามด้านตรงอันี้ในขนมกัประชุมเจียดบงนี่ในชั้นค่ายกัญญาชั้นปีปอนมาพิพมุขามุอีกปัตย์คณะกรรมการนี้บานตุ้งจังในเจียบันดาบันดาได้ถอยเอาประเทศไทยมีการอุรังกุอุรังเกออัมพีปัญหาในยูเอ็นโคลในขนมกัลติสในปีปัจจุบันสับไงนิพงไนเจียปีเจียปีใส่เจียอัมพีปัญหาในปรุงแดนกุ๊กในขนมกาบรรทบอัมพีในอากาศอันยักษ์ใหญ่จุดในประเทศจันคลุนเหมือนบ้านประจุในบุกระดับแต่การนำบอลปรุงแดนกับประเทศไทยนุ่งเต๊กกับปนใต้จุนจิตจันได้จีเนื้อมาจ้าในอากีเนียนในตามปรุงตัวแดนในพนมทั้งหมดนะสำหรับวิลเวนุกุธาจบปรุงตัวแดนประเทศไทยก็มีการเตรียมตีโดยมันคลายอันปีปัญหาในการกรุณาในอายุชีวิตลอยสึกได้สำนักเซมเซนในขนมโอกาสในปีประนึกยมบันก็เลือกล้างอันปีปัญหาในนโยบายในขนมประเทศกัมพูชานโยบายในขนมประเทศกัมพูชาอาตัยตะในอดีตในประเทศในตีกันนักปะสกุลจิตในขนมประเทศกัมพูชาในขนมชั้นนำปีปอนมาภายใบกันน้องเตยในอำนาจในประกาศบันพระห้าในอำปีปัญหาในเอากันนะปะได้กู้ได้จีประช่างระบบกลุ่นเอาคลายตะเจี๋ยรีบกำออยเมียนในครองประเทศกับประเทศกับปันไตคือประเทศจุนในครองประเทศกับประเทศบางความตรอในกันนะปะประช่างคือกันนะปะสังกุจิตดอกจางก็ก่อให้นังจีมีนในขนงสพีคือมีนละหดดอกตัวห้าสปรัมรูปในขนงสพีผงใหม่โดยเช่นเรื่องแต่งอ่อนนี่การปิดเพี้ยนการพิจารณาคือมันอายหนึ่งรวมลีบานน้อยโดยสาแต่ชั้นเตะหนึ่งการสัจธรรมในประชาชนได้มีการจำเนื้อแต่เลยในคณะปะสังกุจิตปีการนอกระหดดมีการประตูสลายมีการเด็ดนั่งนะในจับผู้ในคณะปะได้กิจวัตรพลอยฉบับเธอจะกู้จะยุทีหรือจะอัญญาสักนำใบรุ่งจันทร์ในคณะปะสังกุจิตเอาจังปีประเทศกัมพูชานุ่งห้อยแต่จึงเคยอำปีสภีเวมุ่ยแต่สอบสนิทกรรมดอกคลั่งมพดหนึ่งพุทธประเทศสารีในจมพุในคณะปะสังกุจิตก็ห้อยก็บานจับเมคณะปะสังกุจิตดักปนธนีกีต่อฮดนำมาเผยประเปิลฉน้ำเติบบานรูดขนมแกแต่รูดในขนมนี่โดยสารแต่ปัญหาในการปลายปลุกในยุคใบในขนมอำเภอปกระลุยหรือมวยอำปีปัญหาชกบอลออนไลน์อำปีปัญหาคาสิโนหลับบัญชีส่งเปลี่ยนเป็นประเทศกัมพูชาให้หนึ่งประพฤติในอำเภออาณาจักรเจียจันในขนมเลือดตึกในประเทศกัมพูชาดูใช่ไหมดามใบเยอะใบแต่ลิบหมดปะเปะต่อแต่เล่นเนี่ยตัวมันได้สกัดจิตคลักคลักเอาจริงดังใบอจิกาสมรในนโยบายการนักนักระบบในสถิติมนุษย์หรือการนักนักระบบในอันตรายจิตก็ปนใต้บาดเจ็บปีนัดในขนมสถานภิบเจียมมุ้ยพร้อมเจียมมุ้ยเนี่ยนักสังเกตตามพร้อมประตูแดนแต่ทั่วไอ้กันลับจักในจับพวกปัญหาในนโยบายในเน็ตดักนอนประกาศแต่อันนี้คือเวียดไต้ไต้ตรอลบอำเภอบับกามมุกเจ้าอย่างคลั่งในขนมพิบได้มันปรกได้ในจับในประเทศกัมพูชาได้กับมาเรื่องหลังนี้ก็ปฏิได้การใส่ปักปัญหาข้างเติมมาข้างช่วยติดขังน้ำขังไกลหรือขังขนมโดยฉะนั้นขังไกลมีอัตพูลแต่ตัวผู้ได้สาธิตปัญหาในการควบคุมอันปีสมณะในอนิจจุนในกรุ๊ปปฏิเนียนในขังกร้ายได้เจียเนี่ยเพียคลุ้นนอกในกรุ๊ปปฏิเนียนนี้ให้หนึ่งควบคุมในเนี่ยในขังกร้ายคื
មានសតិអាចនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលគឺគេហៅថារដ្ឋាភិបាល23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលផ្ដល់នៅសុខសន្តិភាពគឺផ្សះផ្សារវាងជាតិនិងជាតិឲ្យคลายទៅជាប្រទេសមួយដែលមានប្រទេសឡើងវិញនៅក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលនោះឥឡូវនេះយើងបានដឹងជាត្រាប់ហើយនៅក្នុងបញ្ហានៃការប្រទុះស្រាយគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនៅហើយត្រង់ដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយនេះវាធ្វើឲ្យជាអំពើមួយចេញមកមិនប្រក្រតីចំពោះនៃអ្នកដឹកនាំពីបច្ចុប្បន្ននិងអ្នកដឹកនាំនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះហើយយើងឃើញយើងភាពមិនប្រក្រតីនោះខ្ញុំបាទសូមឆ្លេះនៅក្នុងរឿងនេះហើយនឹងសូមលោកពិចារណានិងតាមដាននៅសភាការបន្ថែមទៀតរឿងនេះ

ยอดดูดูตัวนาตีใจตัวนาตีอันนั้นสามสี่เรื่องปั้นบ่ได้เจอเรื่องชีวิตนะคือสามสี่คือตุนตุนตุนหล่อฮดบังมันเลือกจมเนื้อจอลยมเลือกอติหอบังโอเดนเอาหลอกต่อสู้เอาขนมกันนะปะสังครูชีวิตคือดังฉบับปีคร้อยปีใดกันนะปะสามสี่กันนะปะสุดมนุษย์โจ้คนนี้กูเรื่องยังซ้อมมังซีหนึ่งกำลังค้าคือจะเจ๊กนี่ไปเรื่องเครียดแต่เจ๊กนี่ไปเรื่องเครียดกูเอาแต่ข้างเพื่อที่โลกประเทศกำลังค้าเท่ากันซ้อมมังซีเอาหรือเปล่าสกัดมันเลยจมดึกโดยขยงโดยธนาดึกนอนต่อเตี้ยเขยงเหมือนเรียบรอบจำชื่อไหมกูโลกที่ซ้อมมังซีซอกสกัดตกหลายชั้นสกัดตกหลายบนท้าใจตั้งไหนใจไปกับเพียบโชว์ชั่วตำนางเรียบประดับเพียบสกัดอัดออยกตาสามสี่สันตกออยกตาคางโลกประเทศกัมพูชาต่อไอ้ไงดอกเสียไอ้ตะคางนั่นผู้กวาดจังไอ้กวาดกึศอยู่เชียดทักกัมพูชาเมารวมคลื่นแต่ใบตุบตุบจมุนหุ่นแซนไปจีประหยัดเพียบสลักทุ่งนอตอะไรมันจึงกวาดตุบกวาดสกัดมีเรื่องคล้ายกวาดมาแผลปุ่ยยืงบอกปุ่ยยืงมันสาบกวาดกวาดสกัดอัดปุ่ยยืงปั้นใจกวาดมันอัดกัมพูชาทีนั่นสามสี่คือแต่เจ๊ยืมเจ๊ยนั่นคือซ้อมมังซีต้นพลนะคือจังมันไอ้เลียบบังเอาไว้ดังอ่ะดับไปเจ๊ยคือซ้อมมังซีสกัดอัดโยดังไหนอัดจับโยดังที่อัดเมียนมาแต่ดาวมโยดังไปไอ้กูนเจ้าอันครองอันปักปุ้งอันอ่อนเองอันนั้นบอกวัดซ้อมมังซีเอาแต่เจ๊ยแค่เรื่องเจ๊ยซ้อมมังซีอัดคลายเลียบบังไอ้ใจก็เลียบบังปั้นบัวมาแต่เจ๊ยหรือกูซาอัดอันยี่หมูซ้อมมังซีบ้านคนแสนบอกบัวซ้อมมังซีประมาณน้องดับใบจะเจียเรื่องครูซาเนี่ยยมฟงยีดับได้สปอบโอนแต่โยรูปนั่งลาวิ้งเมย์ลีเมย์ลีเมย์ยังโยรูปนั่งลาวิ้งโอนไอ้เชี่ยมันนึกได้ซ้อมมันซีจะยมเนี่ยสนับซ้อมซีกรมซ้อมซีโอนไอ้จะโยรูปนั่งมาวิ้งรูปเอ้ยฮุนไซน์นั่งซ้อมมันซีจุกเลิกตุ่มปุ้ยเมาฮุนไซน์เลิกตุ่มปุ้ยเมาคือบ่มน้องบอกฮุนไซน์กอดหมดติงตึกชิดครูซาซ้อมมันซีปั้นซ้อมมันซีคนแสนก็สกอลซัมดอกเป็นที่จับไปขอจูบนั่งไงคนแสนสกอลซัมสีชุบบักไปหลังชุบบักเอาจมูกเราซัมสีมองในใจถึงพ่อไปย้อยครูซาอดอาดในใจบ้านเองยังเคยคลิปใบคลีคลิปโลกประเทศโลกกัมพูชาหนึ่งโลกคนแสนก็จูบเพียงมุนลีขณะปะสังครูชีตเคยสำเร็จก็สอบก็หาวซัมสีสารแดงสีคนแสนก็คันบุตรเต็งยับบ้านบ่บ่บัวสามสีแต่เจ๊เรื่องครูซาอัดเจ๋งเรื่องพ่อพี่ย้อยอัดเจ๋งบัวสามสีบ้านไหนจะเจ๊เรื่องเชียร์สามสีแหละบางครูบาอาจารย์อ่ะแล้วน่ะยมส้มสักยมเฮี้ยนเยอะยังมองบ้าหุ่นใส่หุ่นมันไหนเมาแต่เจ๊จะมุ่งสามสีไปเรื่องเชียร์สามสีสกัดช่วยชมเชยหุ่นมันไหนดังเดียดสามสีเรื่องเชียร์บ้าแล้วเรื่องเชียร์ไอ้เด็กเดินสกัดเรื่องปัญหาเรื่องเชียร์ได้หุ่นมันไหนเรื่องมวยคนสายน่ะเท่าแต่เชื่อจมวยซ้อมสิกึ่งเรื่องเรื่องตับปีใบจะมาใช่ตีมวยไปเหื่อเสียมเชียนเพี้ยเท่าแต่เชื่อจมวยซ้อมให้ซ้อมสิโปรมองและขันไอ้กวาดโปรไหมเท่าดอกสลายตามไปที่สายอันไรเชียร์ให้เธอซ้อมสิก็สกัดดาวตัวอ่อยเด็ดดาวตัวอ่อยเด็ดดาวใบเต่ากาตูนนั่งสอบยึดกวาดจะรักซ้อมสิใช่ไหมตีปีสายเด็ดคือสตาร์เซตเก่งผู้เศรษฐกิจกัมพูชีคลอยปีวีบัตสเกมเนี่ยกัมพูชีและจอดาวน์นะกรมตะอุดไอ้นะกุ้งวีบอลอุดไอ้นั้นเลยผมโม่ปนชนามิบานเลยมาร้อยปีเพริ่ยมาร้อยปีเพริ่ยปนอุดดิมาร้อยปีเพริ่ยใส่ผมโม่วันก็เลยสเกมด่าแล้วเลยเพิ่งปล่อยเบียนเจนไฟไม่เข้มมันฉบับกาบันเคยเฟซบุ๊ก